ยู่ตั้งว่าเราไงเรารักกันยังไงก็การนุ่มปิ้งเราปริกัยน์มาท้าวไงเราตั้งรักกันน้าป่วยบุกมักน้ำน้าบ้าปุโรยอลงวาระยืดจักรตัวปัญญานุยอลงมันอีกไหมโอ้ปัญญานุยอลงมันอีกไหมเป็นยังมีอะไรมิวสิกตัวยักกะนี่เนี่ยไงงะวินมารียากระโดดอ่างน้ำเพลงกูดัมบัลยูงูเรียลลี่มาดูนิงารวิรักการดับตัวมันจินนัลสตูดิโองะตั้งว่าสตูดิโองั้นมาเลงกูปุ๊กมักกูยูงูวะเป็นยังกัมยูงูเป็นยังโนยินดีจัลยูนาราริคโคริงมีนาลีไทป์ลีบลังนาลีริงยิมับยูงูเรียลลี่บางอันปารอยูนิงคุงกายุนการริคโคริงนุงกูมันอีกไงโอ้โดยอ่านอัปเลกดัมบลยูงูเรียลเลยนอลันเบอร์เลยอันปารุนับริคโคริงนุนิงนุงกูมันอีกไงโอ้เป็นยังโนจัลยูนารูมันอีกไงเป็นยังริคโคริงนุงกูไอการง่ายต่านุงกูยูมรุกโอ้ยัลงอ่ะมีโอ้การนุนโนเป็นยังมันอีกไงมีนุนโนมิวสิกตัวเป็นนุนโนบลูเนียกะเป็นยังไงกีตาร์โอ้กีบุตโต้มาเรียกันโดยอ่ะอันปารุนุงกูริคโคริงนุนิงเรียกไงนุงกูมิวสิกเป็นยังอันปะยากันงูท้าวยืนลิงงเอตันปุกมักกุยลงงูปัญญานุนจัลยลงงมันอีกไงมีอันนุนงารุตัมบัลริงิมบ

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรันมิรวัลโล
1: มีอังุนบลากะดาราวะมาชิริริกดุนรีรียาคุยดิปเทเรียดวลคุมินิตงูลัมรงกัลตัวดิปเทเรียรีรีเตียงุนโยกัมริตริริกมรัมวารปัมนายอลงุนมุนิตุนีมารัมดวลดิปเทเรียรีรีไอตุจีชีมาลามาชิดาราวันาคอร์ยังอันาคอร์วารปัมรุมบัลงอร์คาริปุญมายังนิตุมาชิริริกดุนคังงูรุงีดินนิตุบายงุนงามัตตัมกังริยุนChakchen ni to maram. Markan ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayngo numa to maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakchen ni to maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Mara, chani ngar piju, yo ngarai ru lakamad wala dao, tia kumatamadao. First ngay dola establish, tuwala nya matamadanya. Ka dola nangana puru nina na yagura. Kamari ngana perunggu tu la wanganya, tu lanya, mata-matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station, mata-matangura. Kaya aku nyanga itu la, ngayam balik ngana perunggu ni nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, adu la ngara wanga ya gora, adu la ngai wanganya nguni. Main mabuk maktiru bungkangu ngaku yukari tu la dao. Tuala kuriringu dao, dia koi ngundi ngai first established tuala air station, mata-mata, ka dia la dawar iruna. Ka you listening radio, 88.9 FM.

0: านยาดอลก็อยู่มันได้กัลคิจระอุนอะไรทั่วครกตา
1: เบียงอุนบลากะดาราวะมาชิริริกดุนรีรียาคุยดิปเทเรียดอลคุมินิตุงลมรงกันตัวดิปเทเรียรีรีเตียงอุนโยกัมริตริริกมรัมวารปัมนาโอลงมุนิตุนีมารัมดอลดิปเทเรียรีรีไอตัวจีจีมาลามาชิดาราวันนักโครยังนักโครวารปัมรุมบาลงหรอคาริปุนไม่ยังนิตุมาชิริริกตุนคางุนงีดินนิตุบายงุนงามัตตัมกังริยุนchakchen ni tomaram markani ka family nungo pichen bele to ka saip ni nabango numa tomaram diphtheria riri diak diphtheria uja jakchen ni tomaram ka free dele di community ngur nukal clinic ngur
2: yo bukpak yo lunga ngaray milkirinji ka ngamay numa ka 88.9 FM yo lunga radio